สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมโดยเธอประกาศการลงทุนประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 400,000 ล้านบาทเพื่อเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆในอินเดียหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนการสร้างความร่วมมือที่เกื้อหนุนและส่งเสริมกันเช่นนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นายกรัฐมนตรีโมดีและดิฉันได้หารือกันในหลายประเด็นจากมุมมองนี้ดิฉันขอยืนยันว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันหลายประการนายโมดีกล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นมายังอินเดียให้สูงถึงประมาณ10ล้านล้านเยนและเพิ่มจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในอินเดียเป็น2เท่านางทากาอิจิยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศว่าทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านสำคัญสำคัญเช่นสารกึ่งตัวนำและแร่ธาตุสำคัญต่างๆเธอกล่าวว่าบริษัทจากทั้ง2ประเทศได้แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือประมาณ130ฉบับชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างสรรพสินค้าที่พังถล่มในเวเนซุเอลาได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหรือเกือบ8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประเทศชายในวัย40ปีคนนี้ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งดังกล่าวในรัฐลากัวอิราซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพทย์ที่ทำการรักษาชายคนดังกล่าวเรียกการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าปาฏิหาริย์มีรายงานว่าแพทย์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยให้ชายคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยการให้กำลังใจและให้ทั้งน้ำและอาหารแก่เขาปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 2,595 คนการบรรเทาภัยพิบัติยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำนายโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกชายโดยเขากล่าวว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุงนายโมริยาสุเดินทางกลับญี่ปุ่นพร้อมกับนักเตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเขาร่วมการแถลงข่าวกับนายมิยาโมโตะซึเนยาสุประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นและนายยามาโมโตะมาซากุนิผู้อำนวยการทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกรอบหลังจากแพ้บราซิลแชมป์โลก5สมัยไป2ประตูต่อ1ในเกมแรกของรอบน็อกเอาท์นายโมริยาสุกล่าวว่าสิ่งที่เขาสามารถมอบให้ได้มีเพียงความรู้สึกขอบคุณเขากล่าวว่าทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเผชิญหน้าในระดับโลกได้อย่างกล้าหาญก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆมากมายที่คอยเชียร์และยืนหยัดเคียงข้างทีมตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเส้นทางที่นำพามาสู่ฟุตบอลโลกนายโมริยาสุกล่าวว่าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้
ด้วยสิ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าหากญี่ปุ่นยังคงพัฒนาต่อไปก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ในที่สุดส่วนนัดที่ลงแข่งขันกับบราซิลนั้นเขากล่าวว่าแม้ผลประตูจะสูสีแต่เขาได้เรียนรู้ว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุง

รัฐบาลยูเครนได้เชิญนักการทูตระหว่างประเทศมาสังเกตการความเสียหายในกรุงเคียฟหลังถูกรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่และทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้รัสเซียได้โจมตียูเครนระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจนถึงวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนยืนยันว่ามีจุดที่ได้รับความเสียหายมากกว่า20แห่งในกรุงเคียฟและมียอดผู้เสียชีวิต25คนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลยูเครนได้เชิญเอกอัครราชทูตนักการทูตและบุคคลสำคัญอื่นๆกว่า70คนไปดูความเสียหายเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงอาคารที่พักอาศัย9ชั้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนายนากาโงเมะมาซาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนกล่าวว่าภาพความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตกใจและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับยูเครนนายนากาโงเมะระบุว่าเขาจะพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไปประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนยูเครนโดยนายเซเลนสกี้ระบุว่าการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้เจ้าหน้าที่เขตชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียวกล่าวว่าในเดือนแรกที่เริ่มใช้มาตรการค่าปรับใหม่สำหรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะมีการปรับเงินผู้ทิ้งขยะไปมากกว่า300กรณีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเขตชิบุยะได้เริ่มปรับเงินผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆเป็นจำนวน 2,000 เยนหรือประมาณ400บาทเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการรับมือต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านรอบสถานีรถไฟชิบุยะและฮาราจูกุเขตชิบุยะระบุว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนรวมถึงพนักงานของเขตได้ออกลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงและได้ปรับเงินไป324กรณีจนถึงวันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลายกรณีเกิดขึ้นในย่านชิบุยะเซ็นเตอร์ไกและโดเงนสกะและมากกว่าครึ่งของผู้ถูกปรับอยู่ในช่วงวัย 20-30 ปีพวกเขากล่าวเสริมว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จ่ายค่าปรับในที่ที่ถูกปรับจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: มีย่าช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: まあ、どうてぃらばんたっか。
1: คุณฮารุพูดกับมีย่าว่า
2: おかえりなさい。
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ
2: นากาโนะどうでしたか？
0: นากาโนะเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです
0: สนุกมากค่ะ
3: 写真をたくさん撮りました
0: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ
3: それからお蕎麦も食べました
0: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ
3: とても美味しかったです
0: อร่อยมากค่ะ
1: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือคะ？
2: よかったですね。
0: ดีจังเลยนะคะ。
1: แล้วมีย่าก็พูดต่อ
3: 長野の人はとても親切でした。
0: คน長野ใจดีมากค่ะ。
1: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
0: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: すごく楽しかったです
0: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: すごく
0: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
0: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: たのしい
0: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: かった
0: อย่างคำนี
5: ้たのしいです
0: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: たのしかったです
0: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
1: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นคัตตะออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: たのしかったですすごく楽しかったです
0: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
5: おいしかったです。
0: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย。
5: おいしいです。
0: และในทำนองเดียวกันกับ
5: よかったです。
0: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี。
5: いいです。
1: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะ？คือรูปอดีตของอีผันเป็นよかったใช่ไหมคะ？
0: ถูกต้องครับ。ดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับ。ต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ณนี้นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมีณเพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
5: 親切な
0: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
5: 親切です
0: การผัน
5: Shinsetsu desu
0: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่ desu ด้วย deshita ก็จะได้ว่า
5: Shinsetsu deshita
0: และเมื่อมีคำนามและมี desu ตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
5: Tanoshii ryokou desu
0: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
5: たのしい旅行でした。
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: มาแยกประโยคดูความหมายกันครับ
2: 大阪はどうでしたか？
1: โอซาก้าเป็นอย่างไรคะ
0: คำว่า
5: โอซาก้า
0: ก็คือโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นครับต่อมาคือ
5: โดเดชิตะกะ
0: แปลว่าเป็นอย่างไรคำว่า
5: โด
0: แปลว่าอย่างไรเนื่องจากมีเดชิตะตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
6: โยกัตโตเดส
1: ดีครับ
6: โทเทโมนิกิยากะเดชิตะ
1: คึกคักมากครับ
0: คำว่า
5: とても
0: แปลว่ามากและ
5: にぎやかでした
0: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์นะคำว่า
5: にぎやかな
0: แปลว่าคึกคัก
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยม

0: คำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อิพูดว่า
1: สุบาราชีสุบาราชี
0: เชิญครับ
2: สุบาราชิคัตตาเดส
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
3: おかえりなさい。
0: สำนวน
1: おかえりなさい。
0: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
1: おかえり。
0: หรืออีกด้านหนึ่งพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
1: おかえりなさいませ。
4: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
3: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
4: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือมีย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชิงคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชิงคันเซ็นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยนั่งชิงคันเซ็นในญี่ปุ่นไหมครับ
4: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชิงคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
0: ครับรถไฟหัวกระสุนชิงคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทุกประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้ด้วยชิงคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan